0: นี่เลือกวินิลอคุณธรรมตีประตูลมีบาตรีดอกเวมีบาตรีเลอแอนดอซีดีเอ็มกันยอสโรอาจารย์จากเลตบล็อกอินิลออาเคอินิดอกตมีอัดอกบูจากกระสอบจะพาอักลาจันโนนี่ยี่กับปาพลานิตุนิลอยายมีมีเวดานอนวยอุปวินิลอจากกระสอบเขาที่ดีมีเวดาเป่าเพียงดอกพิจิมันได้เวเบอร์เซอร์โอดาตุเดลับจูอีคีเอ็นเอลเอดอกตัวมีกระดับพาเลตุมันนี่เวดาอินิลอတနာတရကောဒပောပြေဝေတပြည်ချင်းမတဝေဘဆပြယတုဒလပတုလအမိဝေတာဘောဒာဒလပတုဤနိခေအနလအတသုမိကရတဖာနိဖဲလိုက်ပရခိစီလီတနိမခေလတနာကတလက်ဒီမနိဝေဝေကညောတကလူတကရကရောဘလီတဝေကောရီထထဘဘလဝေဒနိလဘောဒာပြယတုဒလပတုဤနိလခိနိတဘောဒာတကထဝေဝီတပဆတုဘုဒ္ဓဖာစထဖဲလိုက်ပရတစီခတနိတခိစီတတနိလတဝေဒာတော့ပြတူရကတီဝဲပပဒိုအဝဲဒအတဘန်ကာဟူတော့တပဖိုတာအော်အလောဟာဝကီဝဲအေ SSTF drone force to top ဘဝဒအတဘဒိုနေမတာဆော်နီလောတက်ဆော်ခီဒီမီဝဲဒဖပုံကော်ရီနေကဘောတူရခတီပြတူရလဘဒူအီနေ KNLA ဒေါ်တပဖိုကရတဖလက်ဒူမနီဝဲဝီဒိုနေရှင်ကဝဲဒဒါစုကဝဲတဖအာမတာကိနီလော KNU တူကေယလောကဝလအမေဖပုံကော်ရီဖဲလူတော့ကစားပူနေကတော့ဒီခေါ်ထီပြောသူတယ်လို့ပတူအင်းနေ KNLA KNDO.PDF တဖာနေဖဲလိုက်ပရခိစီရတော့နေလက်ဒီမန်ဒီဝဲတာဝေးဒိုနေစကဝဒတာစုဝဲအာမအရင်းနေပတိညာမနေလို့ကဘောသူတယ်လို့ပတူအင်းနေမြေဝဲတာဖဲဖပူဝေးတော့ကမမဝေးဘဆဝေးပြောသူဝေါ်မီတလော်လေအရင်းတို့တလော်တခိုင်းနေလို့ကဘောသူပြောသူတယ်လို့ပတူအင်းဖဲတကထိုးခိကရခွေးစင်းမင်းနေပြောတူလက်ဒူမနီဝဲဝီဖခင်ထုတ်ခိစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော်နီကန်ယူနီအစုတ်တက်ဘလက်ဒူနီဝဲနာတကိနီဂီတူကေဝဲတာဆူလခိနီလကန်ယူကတူလေမီဒရပရတာလဘောနီလေပြောတူတခလူခိနီဆူတာဆူတာကမောနီပြောတူဒလပတူဝဲတာမီစီခခါတော့တဟိနီဆူတာဆူတာကမောဝီလခိ KNLA နီပဖိုတာတော့တပဆက်တူဖို့တဖာဝီလက်ဒူမနီကေဝဲတာတလဟူစီခလော်ဒေါခိနီပြတ်တူတလပတူနေအိုတင်တာထဲအလော်တစီဝီအခဲဤတလော်တဖာနေပြတ်တူတော့ BGF ကရတဖာလက်မပွဲရီပါရီနေပတူနေပါတောက်စောနေလို့တက်ကစောဆူမညာတူမီဝဲတာမောတောင်တန်တောင်ကြီးတော်ဝေါ်လီနေပြတ်တူလက်တေလိုမေပို့ဟောဘာကမလအကသစီခခဘာတီဝဲတာရီနေလို့တနော်တရီကော်ဒူတော့ကညောကော်ဆဲဘူးလောကောတော်လို့နေပြတ်တူကော်မရှင်နေဆက်ထော်ဖဲလိုက်ပရခိစင်းနီတော်နေတတော်ဟောလက်တေလိုမေပို့ဟောဘာကမလအကသစီခခတီဝဲဟီတဖာဟာဝဝဲအာမနိပတိညာမနိလောတနောတရီကောဒုမောတဝေဖို့ခုတော့မေဝါတဲဖြူတဝကရုမောတဝေဘူကဝတဖန်နိပြောတူလက်တေလိုမေပိုလိုဂျက်ဖိုက်တာဟုဘလနိလောပောင်တရီယာမေပိုတရနိပါတစီခိပလလောဝဲတာဟုပဒမဝခိရဘာတိဝဲပြဖြုထွန်ကော်ပနီပါမတာဖို့အစတလောတနောဟာဝဝဲနိပတိညာမနိလောဒီနေ့တို့ကညောကောဆက်တန်တော်ကြီးကောဆာဝေတောင်ဗဟန်တော့တောင်ပေါ်အော်တော်ဝတဖန်နိပြတ်နေဖဲလိုက်ပရခိစီမီတော်နီလက်တေလိုမီပိုတော့ဘာကမြတ်တရနီပါအာခိစီပါတီဝဲတီတနောမေဝဟာဝကွေဝဒါစီကောနီလောလေတခောစီကောကညောကောဆေရာမတီဝေကလေးတီဝဲလေလောကောတတူပူနေပြတ်သူတေလိုမီပိုခုဘလောခုဟီဖလတစီခခမေဝကွေဝဒါရင်းနေပဒုန်နီပါတကဆောနီလောသဆောဆမညတူမီဝဲတာဖဲမန္တလေးနေပဖီဒီအက်အာရရရဘလက်မီလောတကပေါ်ဤနေတမီတာအမီတော်တာရင်းနီလော PDF ဖူဒတာပစကရဖူအလိုက်ရရတစင်းမီကနလတာကပစုပီယတူအိုအီမေတာပီယတူလောအော်တာရီကလိုနေလောကောတဖာတော့ပပစတာတဖာတဲဝဲတာနဲ့ပတင်ရပါနေလောဖဲလိုက်ပရခိစီလူတော်နီဝကတော့ဖဲမန္တလေးနောဘူးနေစုပီယတူအို PDF တဖာနူလောတာကပတော့ဘာတရှကေဝဲတိလေမူပါအော်တာတက်လက်တခါအီနေဘာတာမဝဲနေလောဘလအနူလောတာကပတဖာဖဲလာမရှာတော့ခိစီနီတေပရခိစီလူတော်နီနေ KIAAATNLA navy.pdf mandalipdf.pla လဲ့အမစ်ပရတဖာအကလာသူဖို့ပိုခွာလူရည်ရနေစီပိုမလူစီနေရနေလာတာကပေါ်အရင်းနေပြီးတော့ commercial ထွက်ထွက်ဝဲတာနေလို့ဒါအီမီတာလောအော်လေအော်ဒါတခါနေလို့ဘာခါတော့တန်လာတာကပေါ်အီနေတမီတာမီတော်ဝေဒေါ်လဲ့တာပစကရတဖာတခေါ်တဲဝဲတာလဲ့ဒါအီမီတာတတတော်တော်လို့ဝေနေပြီးတော့မဝဲအရင်းနေဘဒုန်နေပါတာဆောနေလို့တက်ဆောလကိတတီမီဝဲတာဖန်ကော်ရီနီ KNLA တဖိုလအဟက်ကေလတမညာတဖာအိုဘောဘောကမတဖာတူလိုတကဝဲတာရင်းနီလော KNU kotule pasata loko tu kinui pa korini KNLA tu polo ahekelo tamenya te pa o loko wakumna te pa tu luwe rini KNU tu tobo bawa danilo helai prekisita toni KNLA tu polo ale du talo tamenya te pa o ne kamla te pa le tu lu muwe dawi tu po te pa ila ta heke te bloi ne kamla to kaluwa tu sa kosa ta ata hilo ta te pa i malakapo pa panowe danilo Dolo tatlu tere mui pune, palo heki tatapa, palo aletere tatapane, tuke nui konane, kato sibu kitarine, petoni ba tarsoni lo. Tarsolo y pa plat pa e, wida pay nilo, yenalo, kamlokora, katumita mulo, tarso de pae pokunilo, sibu ba kamlokora lo, adukana ba tarso, daughter takle nilo, taklu.
1: Sora jeruwin ba nyu sha ni yong wi pyo sin sa nga ni ka lo MCDMR pat mi lamain pi lain wa sai punch tum shi ka ni phe ngai patang shi ko na trunch la yam twa sna re ya shong nan ku na philippine ta glona malaysia sat lan na asean ni bonila so phong te mi yang lai sa tu na akha ngai te relata pwe ma thai te sain nam sam sa glona m tu shwa mi khrom nam re nu shi ai ngwe shi ka phe tam tu nyana re philippine mun dan si bu mun dollar pula bu mu dong cha glo ma na malaysia sat lan na asean ni bonila so phong te Kumpulan yang tentu ni boleh mengalami satu nak kangai dalam jiluai re. Dalam bumbung pompe, Mr. Bruce ni kau na approach buaya sini tu kerak kalau mana re na. Yang muda nama tu mum salam tak kau mulai dalam ngai mai kalam krima jawab krima mum tu pecah satu nak kangjo dalam jiluai. Tetapi kalau kumpulan yang tentu ni kalau lewasai relat tak boleh mencai pe. Masam sa kalau dalam jisai nama. Asean pompe muda ni tak suami mikrom nama re Indonesia ngai na. Filipina mai kalam krima jawab kau na jauh sudah ngai. ASEAN ni khu na myum mung salam pe pranita mudung akau thum shwa mi khrom nam nga pe sha jum tek dana tin sa ta ko ti ram tu kra crunch pro lu sai ngwai pe mudung dana yu ma thai tamat na re lam je lue re kum shem nyen tin tap ning bo ko shinan hi khrom ton da sai ASEAN shwa mi khrom nam nga pe nga ning jan na kra khan nang khan sa crunch pro lam re nga shem jo ASEAN ni bonila spong ni te dai ni tin tu kra sa tu na akang re lu shi re lam je lu ai Madonna Pian Ruka Muni Tolai Tanta Ai Kum Shem Nyin Tanta Phe Mai Kan Mung Tan Tra Rung Ni Che Mung Ka Won Pong Shem Khaw Sin Ni Tha Gui Gui Do Tan Ari La Na Ma Tu A Sending Bo Philippine Mung Tan We On Na Ma Tu Philippine La Tharap To Slang Ni Shto Te Shi Ka Phe Ta Ma Tu Nyana Re Nyin Mung Ta Pian Ruka Muni Tolai Nga Ai Kum Shem Nyin Tanta Ni Phe Mai Kan Mung Tan Tra Rung Ni Che Mung Ka Won Pong Shem Khaw Sin Ni Tha Gui Gui Do Tan Ari La Lu Na Ma Tu A Sending Bo Re Nga Ai Philippine Mung Tan Khu Na we on king ai nga na philippine la tharap to laila dilima ndaw le ka la ngai spro na kishon ta dei re philippine mungdan ko na ntam tu ku khapla klo nga ai sibu arsenin bonila support ta nyam mungdan na shin kim kho khang te mung salam ni ground na rot waluna ma tu philippine aso ya ni ko na totan ri la ra lam ni phe wi gui totan ri la na ma tu phe laila dilima hito kishon ta dei re tinang kum tinang kum samaga mu ming jo ton dai miao lai che kum shan nyam chen tap ni ko ASEAN che mai ka mung dan ya yu ra na ma tu ko lo nga ai ta kham ni phe mo ASEAN ni bo ni khu na ma su ngut na ma tu phe sti jo da nga ai re kum shen nyin tin tap ni khu na le wa sai december star the january star ni ta ko lo le wa sai ra la ta pwe ni che march star ta tara shang na mre nga ai rap to chika na mi on lai phe kum sam ka ta ta cha sa mai phe ma sam sa ngro na ma tu phe mo sti jo sun da nga ai tai chang ga mung sa pong tu ma shang kaw phe tat ya lam ni che do aung san su ji phe shin na na khuk thong ko tan dai ko na nda de bai khuk tan dai lam phe thot ta de lam mung klo dan ne lam la ngai sha rai na ma ga mi tha ko kum shan nyin chen tap ni ko mung shwa ni phe ting sa rai ri phe lam ni grau grau na klo ngai nga na lain la ti li ma a nda le ka cha sun da ngai ri drum kan sim mu de phang dai ni mash da lam cha mung lam khu na ka sat de a ma jo mung mre ma sha mre ma nga sa chan si krom le wa na dai ko ma sha si ya chan lo tu ma sta khu na mo kinwa sai nga na shi kuna mti ndun sun da ngai re tem jo tani ta arsenic boli la tanta i flip by mun tan kuna kum sham nyam tan ni kona tra shang nam ju shkut ngai pe ning jang na ra la ta pwe che tra shang ngai rap to kona kum sham nyam tan ta pe tra shang nam ju cho lu na lam jong pe mo arsenic kuna kwi kwi ning jang na ma tu che kum sham nyam tan ni kuna kum sham mai lam ni jong pe chi sim nam tu ang san su ji mla mum salamam jo pong tung kru mai ni jong pe kalang ta ta jana ma tu shin kim nang na grom ning tum nang ni pe tin ban jing la nga jo lu na ma tu te mong jing sha ro mlan phong ni che jong pong script na ma tu philippine la tha rap to la la de ma phi shon ton thai lam che lu ai re มันตัวน่ะพักการลงแสงคมนี่ละไงเพะผมเชื่อมันเพียงตั้มนี่บุญนี่ผมมาจากเทศกาเพะตามมันตัวยานาเร่จึงผมมุ่งดูกระตามมันจะนี่ละจานานาเป็นงาไอพักการลงแสงคมนี่ละไงเพะยินเพียงตั้มก่อนหน้ามิสเตอร์พรอมไซยัตปอดอทาบุญนี่ผมมาจากเทศงานาคินาชิกานก่อนหน้าเชลเวรีพักการหนึ่งทองลองคังเรน่ามาลองโมทาลงแสงคมนี่ละไงเพะผมเชื่อมยินเพียงตั้มนี่จะผมนับคิงชีจะนำทาบุญนี่ผมมาจากเก้าไต้สันมอสิซาพิอากงตายากงเทมาลองมองมากอกรุปยินิเพมองบุงนิงปมวัชคัดเก่าใจงานาสุนัยรีมันจำยินในชรันเรียลุงเซ็มคนเพกุมเชียมเยียนเพียนทับนี้อังอาลากาปมวัชคัดเก่าใจรีงานากินามชานีสุนตานีรียาอุยังโกมินีลุงเซ็มคนงานามุงสุนัยยามาซีดูโกมินีลุงเซ็มคนงานามุงสุนัยยาเตียนดูครากอเมชาคลาไอเทเทนไซมาซาเพอเซียงยางเรนุสุนชีไองานากินราชิกานิโกนาสุนัยรีแต่บุงนิงปมวัชคัดก็สัตย์ลำเดเซนากินราชิกานเก่าทากอมุมเรามีชามเรื่องไงครานะก้าทัวร์ปาร์ฟูนี่เทนซามาได้งานนะโซเชียลมีเดียนี่ทำระสนใจลำเจลุไอแต่ทางการมิสเตอร์พร้อมไงชนิดามงจึงพบมุ่งต่อพักการนิงทอนลองคังมาเรทะคุณเชื่อมยันเพียงตั้งใจเกี่ยงอีเทปองพอนจับนี้มันจะละจักรนาเป็นไงลำเจลุไอรีในมันจันทะคุณเชื่อมยันเพียงตั้งการนำเรชิมงานสีนะไว้มังเก่านิเทลังดับจูนิเพมองร่มลำพงนี้สิงละลุยลำเจลุไอแต่ทางการคุณเชื่อมยันเพียงตั้งว่าผิวหักองกอนาลังนักบ้านนี้กับชั้นปนไงมั่งจอลงคังมเรนาต่างเก่ามาจูบลาคร่านาฮอนครัวลำนี้มาจุ่มในเป็นไงลำเจด้วยเร่พังสตรมคูนามลีมาเซอร์คำเดินไปกลัวพังนำตัวสกดไงเพจึงพออุปูป้อมลีชิดคู่ก่อนนานิ่งขับไปชิกาเพตามตุนยานาเร่ยูว่าสุยาเจตรุมกังซึ่งไงกุมเชียมยันเทนดับนี้มลีมาเซอร์คำเดินไปกลัวพังนำตัวสกดไงเพจึงพอมุ่งตัวทางไงมุ่งชาเนเจจึงพออุปูป้อมลีชิดคู่ก่อนนาละจ่าละนานิ่งขับไปลำดาวรายการละไงเป็มีสตาร์โปรมงายาชนิดะดาวตะเตเร่ดรุมกังซิงได้สุยากอมิลิมันสุคำเดินไปพังนำดูผู้กังงามมุ่งชาเนี่ยขับแล้วว่าครามีชรอดมุ่งชัวครึ่งสุดผงนี้ชิมุชโมแต่ลำนี้เป็มาจุ่มเนื้อกลัวไงเต็นท่าเต็นดาวรายการเป็ชโปรตะเตเร่กินรำชาเนี่ยเทนิ่งทำผงมิลิชิจคู่ก่อนมิลิมันสุคำเดินไปพังนำดูสกุลไงลำเป็นิ่งขับด้านนะนัวมุ่งเดินสุยามาดูไอ้กรมนี้ SBIC YNE คุณนะเมียมุ้งชวานิยะมิระเพ่เจมสุสุนาอติกนาเมียชรอกเคิมสุนัยลำนิเทมลิมาสุคำเดินไปพังนำตูสกุลไงเพ่กำลังตะแข่งก้อนหนามล้อลงลำงาเพ่ชล้อมนาสนตาไงเร่มลิมาสุคำเดินเพ่นิ่งขับไปมุ้งชวานิเพ่รีลานางานาจคริชมาลำนิเทมุ้งชวานิเพ่อติกนาจคริชมานามุ้งชวานิอามิระคำไรผงนิเพ่กลัวไงลำนี้กำลังตะแข่งก้อนหนาลำกินามชาเนเทเมียมุ้งแต่จริงยากิวสุบกาเพ่ครามจีชกุนามลิมาสุคำเดินเพ่เสพกบทำก้อนนามดูมุพีชันตันตาไงเลยแต่ทางการมีมุ่งแต่จริงท่ามันจะละจารณาเป็นไงเจนแต่บุญนิมสิงกบาเพ่ติ่งนางครั้งสเปรกรอตนางยังก็มังคังนิเปกเรานางกบาชนมาใหญ่งานามงสุดตาไงเลยมลิมาสุคำเดินก็สอเดลซ่าสุพีชกูแต่มางามีตาเดดำเดคิมิมสุมซาชีมีตากบายเรียมจ๊อแต่บุญนิมสิงก็สิงคโปร์มุ่งแต่จะรันตามเอชราเป้ขาลิมมาชนมาเรียนะขากตานาครุงกนุนิเป้ติงเบนินาเปียนชนมาให้งานะอินดิเพนเดนต์อิสเปตรีวิวออฟเดมิสซงเดมยี่ไออีกอนามอคิงคองชิมสุนิงก็นะดาวดาจิโรแรงไอได้บุญิมสิงอามาจอมุ่งเรียมชามุ่งมีคิงคองจำอติกนังชราทอชกุนครูเมซอนกจิกัวลักทักกอนากลัวลูกลัวชาวไอเลมูกาเขาหน้านี้สมัยเทถุงเรียนดัชดาลังนี้เทนซาสมัดไวเทครุงกตุเอวาเซรีมจอจึงพออุภูพ่องนี้ได้จารณานิ่งขับเลยค่ะอันตรายละมุ่งแรงไอ้ดรุมกำซึ่งแม่กุมฉันยังเป็นตับก็เขียนความคมงานนิ่งที่สบายตาชีครูยาชนีอันช่วยอันตรายการมัสเซ็ตคงสั่น
2: ยามาบีจีเสียนาเชนและเอาการีลุ่มยาวเย่ตายนาตัวเจนยี่กูมังมารีอาลงดูดกว่าเช็คเห็นสีลงยินยูสวาเน่ดิโมคราซีเฟเดอรัลปีรังสุจิโอดีสังนายเอ็ดว่าจะมารู้ซีดีเอ็มเออาร์สุริกาPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: ။ရှင်လေးခက်ကန်ခင်ခွန်ခမငါချေမလီမိုင်ဇုခမတင်ပိုင်ဖောင်နမ်တူခနကြငါနာ success second ခမစုပယ်ရှာနင်းခပယ်နီဖဲဂရင်းငါဥပဒေချမ်ရန်အရီလာမနာရီငါနာမောစခရစ်မာတန်တိုင်လမ်ချေလူအိုင်းဘတ်မီနမန်ပြလိုင်ဝဆိုင်ဘောင်စတမ်ရှိကနီဖဲတကြောင်စပွဲရလမန်ကော့ဒဲကော့ငဆိုင်ခူရဲMCDM ရှိကနေဖက်ကပလာမတ်အိုင်ဆိုရာအိုင်ဂျူရူဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောဖက်ခရေချေချူပါဆိုင်လုံ
3: း
0: မမမမကိုအဒီနော်လို့ဘုနာရောပဒုဖောက်ချန် MCDN ဖော်ရှုမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာမျိုးခရိုနီကယ်လာမင်နွီတန်လမ်ဝဲတိစရှာအဝိဒါကိုနီဒေတုကပန်းယူဖလော့စ်ဒုစီယာခုတ်ချန်နဲ့အဒုဖောက်ချန်ပါရုပ်နီထောင်နီစီဟူနေလာမင်ဟိုဒန်စဘောဘာတီယမ်မဖာလက်တာထိန်နော်လို့တောဖူလန်အန်နီတိန်ဆောင်းမန်းတို့ဒုဆက်လက်ဒီဖလော့စ်ဒုစီယာလဖာရောကိုက်ချန်ကိုနီဒေတုနော်ကဘုနာရောနုဖို့စကိုင်းခန့်နော်ချန်စုခန့်တော်လခစုခန့်တော်လေဂိုင်တော်ဖုစုခန့်တော်လွန်ဝန်လဖာဖဲဂိုင်ထံဝဒနောကစပဒူဘာချိတ်တစ္တိစရှာလဖာအာဝဒနောစဂိုင်းခန့်တော်ကဏီဝိတာဝိမနာတဝံဖဆဆာကြီးလဖာအောင်လာမင်းဝိတံမူစာထောလီဖောင်းဒုဆဝိတာဖစပင်းဆက်ပေခွေဘတ်စထုတ်ပြန်လမွဲ PTF ခရခုနီယာတိဝိဒါနောအကြောင်းဖောက်တန်ချဝိဒါလည်းစစ်ပေါ်ရောခနလုံးဝိဒါတသီပိုဝိဒါအဝိဒါနောကစကိုင်းခန့်တော်ဖော်နှုံဝအားသာဆေရောတုံးလဖာနောအနိတိန်တေပုံထန်နိဘာလာနဲ့အားသာဆမောပုံထန်နိယောဝိလဖာနောပဒါပါနောလို့လာရှောက်ကုပ်ကိုအကောက်ခွဲဦးပလဲတဲ့ရင်းမှာပင်ဝိဒါလဖာဖခိုင်းဝါယုလက်အမွဲခုနကားကိုက်ခုကိုင်းနာဗန်ရတ်နာခေါဝိဒါကောအနက်ခိုင်ရင်းမပင်နဲ့ပလဲဝိဒါလဖာဖတဝန်လဖာအောင်နှုတ်နံဝိဒါနဲ့တုတ်ဖောင်းလဖာကော PDF ခရပုလဖာကနံခွလန်ထိုင်းစုဝဲစပရလဖာဖန်ကိုဒီဖောင်းစဒုစီယလဖာတဲ့ဖိနန်ဒါစဒုစီယလဖာယောပဒါပါဆုကောခုတော်မှာဝိဒါနလို့နာလန်လျင်နမောက်ပါအိုအရာဝီဘီမီအကိုင်နောမန်တုမူကိုဖတာဖောင်းလဖာဖန်ကိုအနိတင်ခွေယောဝိဒါလဖာယောအတုဒဲဘီနခိုင်ကိုင်းစကိုင်းခနောထဘနောစေပဒဘာယုဝေတိကံနှစ်တေကအပိချနောလက်ခိုက်ပန်ယူပရောစဒုစီယကဒူနောနာမေခူတံအောချန်စုခန့်နောတိတိဝိတောဘဖုနုတဝံဘ PDF ဆိုလန်ဒုနံယောတို့ဝိဒါလကပန်ယူပရောဖ PDF ဆိုလန်ပမှုခရဖိုရဲ့ကတဲ့ပခွာခရဖိုလိကပဒဘာချိတ်တိဝိဒါနောကြောင့်စေတပထန်ထလက်စပရဖနောတိတိဝိတောကနေတီခလောင်းလန္တာဖလမပတိအဆူလတ်တို့ဖုဒရောပူချတိုက်လိရင်တို့ခွဲ့လန်ရစ်ဖောက်ဖဖသက်စဒောင်းလဖပါချိတ်ကောင်ခရခုခွေးရပါတိဝိဒါနလုံးရေနမောက်ပါအနိဒန်ထပ်ဖကျန်စုခန့်တော်တုံတာဖလန်ဝိဒောက်ပတုံးလဖအနိတင်ခွေးထိုင်ရုပ်ဒဲစတုစီယလဖရုံတော့ကျန်စုခန့်တော်လိခီတီတေဝေဘဆိုင်ဘုထလန်မွဲ့လိုက်သူဖန်ထဘကိုကနေဒီခလောင်းတော်စေပုံထိုင်းနေဝိဒါနလို့ဒီကြောင့်နေစီလိနေကထောင်နေစီမူတဲ့စတုစီယစထော့ကိုက်ထံကောအလခိုင်စတုလဖာနော့ဖလာနယုလက်မွဲခွန်တော်ကနေရောပုံထိုင်းနေဝိဒါနကောကုဆတ်ဝိဒါနလို့ဘုနဲ့ရောစတုစီယလဖာတို့ဘန်ယူဖောက်စတုစီယလဖာစေပဒါဘဟုတ်တော်မှာဝိဒါလက်ချန်စုခန့်တော်ခွန်တော်လို့နာမင်းနွေးတဲ့အနီအိုလက်ခိုက်ကပန်ယူကောစတိုစီယာနော့လက်ဝန်ကဒူးနော့မောဝိဒါလက်ခစုခန့်တော်မိပြဝိဒါနော်လို့အရခအမီနော့ပုတ်ထာနေရောဝန်တော်လက်မောမိပြဝိဒါဖာဂျာခုတ်တဝန်အကခလောင်းလဖာနော့စတုကပန်ယူရက်ခိုခွိုင်လန်ဟစ်ပေါဖာနော့ကြောင့်စစ်တပတ်တန်ထဝိဒါနဲ့စပရခနော်နော့ဝန်နိုင်ရောမိပြဝိဒါလဖာဘခလောင်းလက်ဝန်လဖာနော့ဘိုကပန်ယူကောစတိုစီယာဖာစပါဒဘာတိအောင်လောင်းစပရမောဘုဒ္ဓနိဒိဘာနောကတခေါတထာဝိဒါနလောကထုခံကနိမူနာခါစေကြောက်တော်ဝိအနိုင်ခလောင်းဖာနောဘူလီဖောက်တို့ခွင့်လန်ရေးစပါဖာဘောထုတ်ကရာနောအကြောင်းလက်ခစ်ခတိခံစပရံစဘာနကဒူနောပဒါဘာတခေါတထာဝိဒါနလောမိမာဝိတော်ခေါ်ကြောက်ခုတဝံအနိုင်ခလောင်းဖာတဲ့ကြောက်တော်ဝိတော်ခခလောင်းဖာနောစပါဖာဘုအမဒခွေနဝဒစပရနအမပကယုထာခအေအေစုပါတော့ဖို့စတုလဖာရောပစောင်းမနနောတုလဖာလည်းအနိတင်ဆောင်းမလူလဖာတို့အေအေစုပါတော့ဖို့နပုံချရောလက်ခစုခဏောင်ဖတ်တော်လဖာရောရှေးထံရောအမေတို့တိတ်ထန်နဲ့မြစ်ပါလကပါကြောက်ဖြူတဲ့စစ်တွေလဖာအောင်လက်ပဒန်ထိုင်းနဲ့ကြောက်ကောင်းလဖာတဲ့လက်ခစုခဏောင်လည်းမကွေးခဏောင်ခန့်ဆက်ပွနဝစပဒန်ခိုက်စစ်တုပ်စုဝိုင်းဆရုံလဖာထောင်းဝိဒာအေအေနဲ့စုကောအဖုလဖာနော့ထောင်းစဒုစရလဖာထောင်းထောပါလကြီးကဒဲပဒန်ချဝိဒာကြောင့်ဖောင်းစစ်ပဒပါနော်လို့တုလဖာလက်အနစ်တေရုပ်ဆောင်မန်းဒူကပန်ယူဖတ်စဒုစရရောဟူစုကဖတ်ဒူတို့ခုဒမအာချံဝိဒာနော်ကဖလန်ဒါဖဒဲခုဒမထိုင်းစဒုစရလမြစ်ပါနော်လဖာဖဒဲ
3: မူလီပလတ်စတိုဆီယလဖာယောတုနေအင်လာအိမွတ်ပါဝထအနေကပတော့ဝဒနောကစူဆာစူဖောင်းတုတ်လဖာကိုင်းနောဒဲကဖင်လန်ချိုင်းလဲဝန်တာအဝန့်ဆန့်ကင်းအင်ယာလဖာယောကော့ထုတ်ကကျွလာဝဒနောဘိုင်းလီပလတ်စတိုဆီယလဖာယောနောကိုစူဖောင်းဒဲခရခုကနာဘာတိဝိဒာတုနောကမ္မကုလဖာစေဘာတိဝိဒာဒုနိပါစဘာဒုဘာထေနောဒီဖာစတုဆီယလဖာစပုဆလဖာယောပကပဒန်ချိုင်ဘုတလိုက်ပကထုဆကနိဘုတလိုက်လမဆန်ဆန်ဆလဖာယောစပုံးထန်ခိုက်ပါအခန့်ဆန်ဆန်ဘဒုကိုင်ချံဝိဒာအကဒုနောစေအစိနေနောစတုဖာချန်လေးတာထင်းနောရောမဒါခွေယောလောဘုခကမ္မနဲ့ဖိကဖြစ်ပါMCDM Function Minister on the Palm of Kabamo Shuko Radina say.
4: ตุดมีนันจ่าเตนฮีมุนซินจิไปกันเลาบุกตุจานิซิน MCDM ชินไลโซโปรแกรมินสัดขัดสงิทุทังโปลกันนุนเลาทันดิ่งอำไมสบีกาชินรามิโต๊กนักโปลารำคิปิเดาแทงตูโปลินอันบอมทูชินรามะทัลเป่าเดาแทงนากิรัลเดานากาจีซาราลกับสิลาวินอดิกเลามีรำเคลลามินมาเรารีอินราอินรัลเดาตูรำคิปเดาแทงนักตัวตูโปลอันทูไทซีซีเรียรามินโรจาวาดอกนากิมูตอนมีในตำตูอเมริกันรัมมีเต้าแท่งนักตัวตูรัลกับแอนติเฟชชัสอินเตอร์เนชั่นแนลฟรอนต์ AIF ส่งเตลประคัดดินมุนินทาลเป่าเต้าแท่งนักอาราเตลซีอันนี้จูสุ่มไปทางอันรวนตูจีซาอันสีเหลาเวกินมีมารามะโลกนักโฮลินรามีขลอันสีเหลาดินนิวโพลิติกทุทังอีทูอันสุนักรัลกับไอช์อินจุดินอซิม AIF ดินลานาชินรามีราตูรัมดังมีอตัมสอนจูไม่โลกนักอันดูรวงอ่ะอันสีเหลาเลอันไม่ทางอันรวนินรานตัมกันนี้จูเซียงมันดิลดิ้งอินกันราเลวดินฟียงเตนอซิมอันไม่ดินมุนินเฟสเซสนิดดาวดิ้งอินเละนูมีโพลจะเล่นนักช่างตีมีซุ่มนักรวงอ่ะตู้เวกินตีนุงลักอันเตลนักอซีมุนรำมีปีโพลีมาเตทุนในนักขลอันอุปัตเจตูอันซิมเบ็ดฮิตอกกันเล่นนักจูมีปีโพลฮาร์สัตอันตนรวงอ่ะกันว่าบอมดิ้งตีรัวนักลงอซิเลวมีพื้นปีถอกนักคำดิ้งกิลหิมดิ้งอัตุรวงอ่ะซีกันหมายลำเซียงอจังดิ้งตีกันเทนจัดดิ้งอซิเลวนั้นมุนรำมีปีโพลเรารีทุเทนจัดนักอ่ะไทยนักช่างอ่ะกันนุนนักลานดิ้งขลิกันอุยเหล่าตีนสิมเบ็ดจุยเลยะมีมารามะ generation z มีน้าวโพลอีนุนนักเปกีอันเดามีโพลฮีรำคิปี generation z ขลินเจ้าที่มินบอมเปวีวาวดิ้งอินขลฟอร์นักอันใด AIF ดินมุนขลินมุนรำเดาแข่งตู้โพลก็มีอันตรุลมีปาระทูโมอินอันจางไวทูเลเลียงและมีสินทูวสิมเจียมเจ้าติเวคขลกันตัวเหล่าตีนอสิมตัว AIF โพลจูมุนรำกิลหิมตู้โพลก้มโพลทอนฟลามข้อปีหลักเดานักเตลินรัลมายะรัลช่างโพลอันเดาเรโรซีฟิลิปปินส์ตัวมีไวซอมลีเลไวเรียนนักอาเซียนลูบันคอนเฟรน่ามีเอาไหลอันกายเสียงเหล่าริลอกนักเลมอีริซัลจูไทปีดิ้งอินซาปีลุงกิมนาหงาชีลาวตีนอันซิมทูฟิลิปปินรัมซีบูรัมกุลลาปูลาปูควายตัวดิ้งมีอไวซอมลีเลไวเรียนนาอาเซียนลูบานคอนเฟรนาราช่างเฮาตูมินเอาไหลกายดิ้งอันเสียงลาวตีนไทซีจุยคอนเฟรนซูเมนิสรินิกวานีเตียงอันตัวอีเมียมารัมช่างอ่ะรัมเคลไอโอตูลาวินรัมดังลัมจางบอยซุงคล้ายกลวนซุงตวนลองอันกายเสียงซีจุยเลยะราช่างโพลีตัวมีชิลองนักเลมริซัลโพลไทปีดิ้งทูทอนเปปาริงคัลอาเซียนบุรสงเตลรัมโพลกะซาปีลุงกิมนักเอาอมชีเลาตินฟิลิปปินรัมดังลัมจางบ่อยจงอินอันซิมซีอาเซียนดินหุ่นขลินเมียนมาทูลาตอเรลสักนากะชัมทอกบิกอซิมีซาปีลุงกิมนักปังอาจูกายเฮตินจุมีปาระเจียงปลุกเตียงอันตวนสวกไทยตีมีจูกันเจ้าเปบีวาวดิงตีนันซิมรัลรังเฮาตูจูอามาเรารีลุงกิมปีมีอาเซียนซาปีลุงกิมปีนักทูปังอาจูกุมงลวนไรทุนเลวินอตัวเลวรวงอาเซียนลูบันคอนเฟรนีอันกายเสียงเลวนักซีดิมเป็งพุ่นนมขวาบอมคลักนากาปีเดียบเจ้าเล่นรัลกับปัสสิตลินมีปีปฐมนุนนักเลียมทูชินรำกุลตดิมเป็งพุ่นนมขวาจูรัลช่างอินรอนทอนบอมอันคลักรวงอ่ะปีเดียบเจ้าเล่นรัลกับปัสสิเลมีปีปฐมตลินซาเตนมีประชาอินนุนนักอันเลียมทูเทซีเมนรุกนีจานลำนาจีปลีเลปัสสิกียงกะปะตดิมขวาทอนเป็งกุลลวนงาลันนาพุ่นนมขวาอีเอจีเบียกอินเลเดาแข่งตู้โปลีรอลส่วนนักมุนจูรัลช่างอินรอนทอนบอมอันคลักทูเทซีจุยบอม an thlak naka pdf zo lenin nu mi ralka phau nu jam nu son son nu nu sian chin le ralka mi pa sian tong len boy pol telin rol suan naki rol suang re ro tu mi pi pathum nun nak an liam thu theisi chui hleya phun nom khwai agb inkhal mai sign akang rali pastor telin mi pi tam non hliam ma an nga tin an sim chin brotherhood cb spokesperson salayo mangin front line theory kwat tu poli dunglam sakhan umna hmun thein atu vegin an kam nak asiding tin asim bom thlang naki nun nak liam tu ral ka pol ranga chinram saklam ton jang khwai changwai tu cdf ton jang le cdf ton jang supporter polin maintenance rinia torpi nak chan swa ral rang chun kandung april thla chem hlana falam khwa an lak nga sal thei vegin meininga ni khala kaneri sakhan an nga sali atu tedim kennedy lam zin para kok nak aumpe vi bolai si tedim khwa khal khopila kok nak umding thu ronga junglam na tuan pol ser lo mi pi tam son chu sahim na ka antlan the zautin thai si falam khwa panin afe mi ral rang moto an ka pi ral rang lam ral boi telin mi pasiri aiman lo an chi thu chinram kul falam khwa lam panin ara tu ral rang moto chu an rak ka pi ral boi telin mi pasai aiman lo an thi tin tual sung thu thang sham polin an sim falam khopia ukok nak na tuan pol tuan thok sal dingin ral rang in sakai nam then kalim yu i nan cdm na tuan pol kawin ral rang moto thon asau mi chu cdf cdm c yenin meini ruknia rakbo in anka pasi kale taingen lamjina an rakbo i anka mia tatma khuna se khonin buji ralboi pakhat le tatta pathum i ruak le maithal pali talin phoka pakhat chu an lak sanga tin cdf cdm c in theiter nak an nei thilum dan chu ral sang lobby chaw su uphurtu moto khal anga kaunan alot nga asi tin tual sung thu thang sham chun an sim phalam khopi chu chin dau thleng tu polin thongni le kumkul hlonli april tha an nga zaunan ral sang in thongni le kumkul hlon nga october ra thajang tampi thon an sau sa ronga tuikum april nikul hluan nga nia chin dau thleng tu siam kai pol chun dung an sip sal si phlam khopi an nga sal nuwa ral rang chun chinram kul sungi siam kai pol kilna khopi pol tiang lak sal ding in an nor vivo tum vekin ukok nak lam thok sal ding khalin kalimiwi sin nan cdm natuan zakhat luan an kwat zo si chin mi jo so van challenge tu japan fighter chu thong rilin anei UFC champion tai khap akil himthu myanmar ram suak chinmi joshua awanin ama challenge to japan fighter chu thong rilin anei UFC flyweight dan champion tai khap akil himasi american rama maini shayen tuami UFC flyweight dan champion tai khap kil himnaka japan ramin challenge to teksuru taya chu ne in champion boy chu mai sabik akil him theisi UFC zathum kul hlon riat zomok nak I poisin pola avoi ni nak poi flyweight dan champion tai khap kil him naka UFC thuan thua asia mi fighter pathi ne nak poi khalasi challenge to japan fighter taya khalin ne nak tampi anga chia mi le vani champion tai khap nga thaidingi azuam nak sinan atu champion joshua avani thong nak le moizati alek nak pol ne thailawin asung asi joshua avani athong nak ronga avoi ni naka taya atlunan chan akim ronga taya avan thai voithum na le voili nak tiang athong bet theina asi taya khalin voithum na le voili naka joshua avani kuti alot thainan avoi nga nak minit thum le second kulhon reta chun vani kuttum ne thailawin atluk chana cy dangin japan fighter chu thong ter bet non lei vanin ane nak si joshua avan chu thong thilekum kulhuanga december tha kaba ti alexander pantoja anei flyweight dan champion arachang atu poya khalwan chu champion boy akil him theivekin ufc poi pasari ne tu sanchen khal anga si wan hi myanmar ram suak chin mi asi anaw hak lai sin anu lepa thon american rama anthon si kumkul lon nga mi chin minau fighter joshua avan chu ufc a poi hlei khat ane zawi poi pasha poi pakhat chu asung nan result tha nga tu khal si rampum pi a rua atak thai ruanga ralken sakhan le thiam khai sakhan pol alan khanin rem thading in and eugene for nak anai thu thitha mal nak ruanga myanmar ram muntina rua atam thai I in pol ralken sakhan pol thiam khai sakhan pol alan khanin that
5: alumai mengla ba khmyar mcdm so de tadin media page phit par de de tadin media page ma adika run ni de lu de ga ro a yin nangan naw pai tadin thana de ga ni CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Mars အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ်

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูดิ
1: ด้วยผมว่าผมจะมาแนะนำดีๆดีๆสองดีๆที่ไหนเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องมาแล้วไป
2: ที่ก็มันที่ไหนเนาะแค่เจ้าสาวนะครับมา
1: ที่ไหนเนาะแค่ไหน
2: ฉันได้ยิน